มีความหวังครั้งสดใสสันสบายอุรามีวาสนาขึ้นทูลกล่าวความพระองค์น้อมถวายกลอน

พระองค์ทรงรับมองเห็นชัดด้วยพระหัตถ์พระองค์เกียรติสูงทรงสร้างสรรค์ที่ฐานประพันธ์กลอนพระองค์ดันทรงรับด้วยพระหัตถ์เกียรติประวัติหญิงใหญ่ไกลกระชอน